0: มหารานีรามากมันย่ำเยี่ยก็หลงลิน
1: โยเน
0: กันดีได้ยังโตเลยบีลมเตียวมันบัดตา
1: เลเล
0: กันเนี่ยปัญญ์ตาหนุนฉัน

0: ันเต
1: กันยิกันได้นี่ก็เรียเตเป็นยี่หูลงลัน
0: ยอโดเน
1: นี่ฮะจังเลยโบราณเนมันเราอันนี่มูสังยุต
0: ตันเลเน
1: มันกลอโดเนลายอ่ะคุณอาลีปอยอ่ะ
0: เตเต
1: ตอนนี้เนี่ยลังกูอันนารันกูมาตัน
0: โดโปเด
1: นี่นะกุยลูส